0: วะกากานาไรจอเจ้าวังอุยวะกากานาไรจอเจ้าวังอุยวะไก่เวนเนนติมบาลันไม่มีดูโกเดตวะกาตุริมันโตไก่กุมารไรอาทิตย์นี้เจอจะเต็มมุชิลี
1: Pillón, chun quiere huer cuaro.
2: Pillón, chun quiere huer cuaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biru te. Ah, loco, kamu pene.
1: Iti winyo, o radio. Iti winyo, o radio. Iti winyo, o radio.